0: ครับ
1: เอาฟิชเตอร์เป็นชั้นฟอร์มชั้นฟอร์มที่ชั้นฟอร์มครับ
0: Six, ten, seven, four.
2: Six, ten, seven. Baker, VDA, ten, four.
0: Baker 6, 10, 10, 7.
1: Baker 6, 10, 10, 4.